0: ินครับ
1: ขณะนี้ครับมาถึงแล้วสุนามารับน้องจะเป็นเท่านั้นทางเราได้จัดอาหารเป็นการหน้าโรงพยาบาลสุนามเข้าแถวรับอาหารอย่างเป็นระเบียบการประถมพยาบาลสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยสนามด้านตะวันตก